1: ไม่กินอมไม่กินอมนะเจ้าอีกคนไม่ก็ต้องจะวุ่นวายแค่นอมนะเจ้าจุดเล็กตะกรุปาระคงจะรู้ปาระมุนดุระเขาปาระมุนดุระเขาวิปัยแค่นอมนะเจ้า
0: 我在瓦拉古扎古伊那尔格，我啷萨卡提尔格，我们来提嘛。

ขาบอกเลยด้านนี้ผมนะเจ๊โอ้คุณน้องท่านนางไงอาตมามุนดราขาวิปัจเจนองการิงไทยกันนะบาลคงขายสติมุนดราผมมาบรสากาตินันนี่มุนจีบมุนจีโนมุนจีโนต้องขออยากินีบิดต้องขออยากินีบิดเด้

0: Belai belai kena kena totok resapung jeng kena iman laika norok nei koi horsak resapung rok. Ariketai kaisa kok du ya sagai nai lewa na hana hai. Hello.
1: Hello.
0: Dipor kaham buku?
1: Dipor kaham buku.
0: Au. Sini muruk rali shabung kabor ni saito.
1: Mandai jatorani buku kaya
0: ti. Au. Belai kelam suku buku. Sadi do. Ang
1: disna ni gan kan.
0: Asuk samani ulo,
1: malaikat
0: malam. Asuk samani ulo. Asuk samani ulo se. Hei, dimana? Ah, belai kena kena tato resap mung. Mung resap mung. Nang baca
1: kena naik. Pel kuar jola ni taku berijes. Ani manai radeka. Manai salen.
0: ก็ราชการนี้มันอยู่ในเลขนี้มันอยู่ปนนดอืมก็เลขนี้ในปนนดอืมก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็